0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: The night is frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Tide และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตราย

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45
3: Non-stop Music
2: 10 Playing Hit
1: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ถ้าการที่เราไปรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราต้องช้ำใจครับก็ลองถอยออกมารักตัวเองดูก่อนผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองดีพอเนี่ยมันจะทำให้คนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรเนี่ยวนมาเจอเราเองครับและนี่คือเพลงแค่ไม่ต้องรักใคร Play Safe จาก Full Step เลือกมาต้อนรับกันเลยครับในชั่วโมงแรกของเรานะและเช้านี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะมาดูแลทุกคนแล้วครับอยู่กันยาวๆถึง11โมงเลยเพราะฉะนั้น stay tune กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมครับ request ขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะยัง work from home อยู่เนาะผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนึงว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพูดกันว่าเฮ้ยทำไมน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นท่วมเลยทำไมครั้งนี้เนี่ยมันท่วมมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นคนละเหตุผลแล้วก็คนละปัจจัยกันตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยมันเกิดจากปริมาณน้ำทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมันเยอะมากๆครับมันไม่ไหวและรับไม่ไหวต้องระบายผ่านทางทะเลซึ่งบริเวณภาคกลางเนี่ยก็เป็นทางผ่านของน้ำเนาะมันก็เลยเกิดการน้ำท่วมบริเวณปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงปี54ครับแต่ว่าน้ำท่วม 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาเยอะมากอย่างต่อเนื่องหลายๆวันติดกันครับนั่นทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะระบายน้ำไม่ทันก็เลยเกิดน้ำท่วมในบริเวณบางจุดที่มันไม่ได้ท่วมในช่วงปี54นั่นเองนะฮะยังไง FJ Copter เนี่ยก็ขอส่งกำลังใจครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยเนาะขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและนี่คือ1045 Nonstop Music ครับต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Nonstop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
0: และนี่คือการกลับมาอีกครั้งครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครรวมศิลปินสุดป๊อปครับที่พร้อมแต่งตัวแบบสุดปังเอาไว้มากที่สุดเลยครับในงานนี้นะเตรียมคอสตูมล่วงหน้ากันให้พร้อมเลยแล้วมาสนุกกันครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยฟรีนะที่สยามสแควร์ครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้เลยนะทุกคนที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณด้วยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ฮากาชิบะยะ
5: ข้ามทวีปไปกับของฝากต ามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
5: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Flexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวงเคลียร์เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับและต้องขอขอบคุณด้วยบางจาก E10 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนสำหรับ3เพลงนี้ครับเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวจากเชอรี่ได้แค่เดินมาส่ง The Last Wall ครับกับวินดี featuring Blackheart คลั่งรักจากน้องเฟิร์สอนุวัฒน์เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอน

0: นุกไปด้วยกัน
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. Play hit. 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: รีเควสต์มาก็จัดให้เลยครับตามคำขอนะนี่คือผลงานจาก ETC Featuring Osius ครับไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงที่2ของเรานะอย่าลืมว่าอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยรีเควสต์ขอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทุกคนเมื่อชั่วโมงแรกเนี่ยผมพูดถึงความต่างของตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54กับเรื่องของที่มันเกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนาะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมเลื่อนฟีดไปก็ไปเจอโพสต์ของทางช่อง7 HD มั้งที่ลงในรายการอะไรสักอย่างนึงที่มีนักวิชาการครับออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดคุยเนี่ยและเขาก็เตือนว่าอีก 3-4 วันจะมีน้ำจากทางภาคเหนือเนี่ยไหลมาสมทบอีกคือความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแค่นี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบมันก็มากพอแล้วเนาะขอให้มันอย่าเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เรื่องการจัดสรรน้ำที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันดีมันไม่ต้องมาซ้ำเติมกันอีกก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันครับให้กับทุกคนด้วยเนาะลองเช็คดีๆว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเคยมีประวัติน้ำท่วมนะก็ลองดูครับว่าเราจะสามารถป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรไว้ก่อนได้บ้างนะครับและนี่คือ1045 non stop music ต้องขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Indian Job ครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่กระแสเนี่ยมาแรงมากๆในช่วงนี้ครับคือน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ The Takes Hormone เนาะที่3สาวแบดดี้ซีเนี่ยได้นำเพลงนี้ไปเล่นบนเวทีถูกต้องไหมแล้วทีนี้เนี่ยโอ้ตอนนี้ไถฟีดโซเชียลเนี่ยเห็นเพลงนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของการเต้นหรือแม้กระทั่งแบบว่าใช้เพลงประกอบคลิปเนี่ยเยอะจริงๆครับและตัวเนื้อหาเพลงเนี่ยฟังไปฟังมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ empower ผู้หญิงมากๆเลยนะคือเหมือนกับเป็นผู้หญิงยุคใหม่อ่ะที่เรื่องการขอพรเนี่ยมันเป็นการขอพรให้แบบเราแบบว่าสวยสะกดงดงามครองโลกด้วยความสวยของเราอะไรประมาณนั้นเลยและนี่คืออีกหนึ่งเพลงครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย Moonlight จาก Baddie Seas อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับ3เพลงนี้นะขวัญเอ่ยขวัญมาจากพี่ปามี่น้ำหอมจากค็อกเทลอปกามาวงจากเบลวริสราครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนและต้องขอขอบคุณครับพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เช่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Flex Next Hour
1: โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop non-music. Play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับปิดท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวจากเล็กรัชเมธเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับฟังเพลงกันยาวๆเลย10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music นะจ๊ะและในชั่วโมงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความลับผิว Perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว Healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glowผิวโกลว์เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วยพลาสเมอร์พลัสพลัส3สูตร Find Your Primer Personality จาก Intuit
1: Flex Leg Recommended This Week ห้ามน้ำตาบีมวรนันท์

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ต้องเรียกว่านี่แหละอะคูสติกฮิปฮอปครับคือเน้นความเรียบง่ายแต่ว่าสื่ออารมณ์ออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยและเสียงของ C9 เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์แบบว่าโดดเด่นมากๆเลยเนาะประสานไปกับลายกีตาร์โปร่งที่แบบว่าถ่ายทอดความรู้สึกแบบอารมณ์ของเพลงแบบลึกซึ้งมากๆเลยอะและสำคัญว่าเพลงนี้เนี่ยมันฮิตมากจริงคือไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนร้องได้ครับแล้วก็เปิดกันทุกที่เลยจริงๆครับสำหรับเพลงนี้นะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับทิ้งท้ายกันเลยนี่คือเพลงไม่รักดีกว่าจาก C9 อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ก่อนหมดเวลาของคอปเตอร์ในวันนี้ครับชาวเฟล็กซ์ออมเงินทั้งทีเนี่ยเราต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเนาะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆเลยครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคอปเตอร์ขอส่งกำลังใจครับให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาด้วยเนาะรวมถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับน้ำที่จะมาจากทางตอนบนของประเทศเราเอาไว้ด้วยครับคือไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเนาะก็ภาวนาครับขอให้มันไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าแค่นี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็หนักมากพอแล้วเนาะส่งกำลังใจกันนะครับทุกคนครับชั่วโมงหน้าพี่พัตเตอร์สแตนบายรอดูแลทุกคนแล้วด้วยนะ3เพลงเตรียมไว้ให้แล้วครับมันคือความรักจากมิสเตอร์เลซี่ฟิชเชอริงพี่ลูลาลามปามจากพี่โบกี้ไลออนฟิชเชอริงพี่เจฟซาเดอร์คำถามโง่ๆพี่บอยกฤษยพงศ์ฟิชเชอริงพี่คาโตะลิปตาเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนวันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็เคลียวเคียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ส่งท้ายด้วยซิงเกิลนี้นะครับ Perfect จากปันฟิตกับวันมิวครับผมเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับส่งท้ายด้วยเพลงของปันนะครับที่มีชื่อว่า Perfect เนาะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะแอบติดขัดนิดนึงแต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้หลายพื้นที่ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหนักจริงๆอุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดแล้วก็ตามเนาะเราก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็ติดตามแหล่งข่าวที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคนปั่นไงเข้าใจปะคนไทยเนี่ยเป็นคนแบบเป็นฟีลแบบว่าติดตลกด้วยนะครับมีความจริงบ้างมีความบันเทิงบ้างปะปนกันไปนะครับก็จะเห็นได้จากโซเชียลมีเดียของเรานะครับช่วงนี้น้ำท่วมแต่ก็ยังมีสีสันอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหลายพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมขังเนาะวันนี้แดดออกแล้วน้ำก็คงเริ่มลดแล้วแต่ว่าก็อย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยอย่าตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกไปนะครับติดตามข่าวสารไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีน้ำเนี่ยอาจจะกลับมาอีกรอบก็เป็นได้เช็คด้วยนะครับว่าตัวเองอยู่พื้นที่ไหน
1: wow.
0: เป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะอยู่กับ FJ Putter 3ชั่วโมงครับผมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะฮะ11โมงจนถึงบ่าย2โมงเลยบูทฟิลกันดีกว่านะครับขอเข้ามาได้เลยที่ Fix 104.5 ครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewelo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth
0: กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนั่นเองครับเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางมหานครกรุงเทพเลย
1: wow.
0: เอาเป็นว่าปักหมุดไว้ได้เลยนะจ๊ะ30ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนครับเตรียมคอสตูมไว้แน่นๆเลยเพราะว่างานนี้นะครับคุณจะได้จัดเต็มกับแบบการแต่งตัวไม่พอนะครับยังมีของรางวัลอีกด้วยนะครับย้ำว่า30ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนนะครับงานนี้ฟรีทั้งงานด้วยที่สยามสแควร์เจอกันได้เลยนะครับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สยามฮาโลวีนครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตครับ
2: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewelo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com

0: รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: Flex Recommended

0: แนะนำซิงเกิลใหม่กันด้วยนะครับเพลงที่เป็นฟีลแบบว่าผู้ชายขี้เล่นนะ
1: wow.
0: เสียงนุ่มๆครับผมจากครีมี่นั่นเองเนี่ยครับรอบนี้เนี่ยเอามาฝากกันด้วยครับผมแล้วก็ยังมีแรปเปอร์เจนซีนะครับมาคอลแลบด้วยอย่างเจนะครับทำให้เพลงนี้เนี่ยมันมีความแบบน่ารักนะครับแล้วก็ฟังง่ายนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเผยยิ้มนั่นเองฟังแล้วจะรู้สึกเผยยิ้มไปพร้อมๆกันเลย
1: wow.
0: นะครับส่งให้กับหวานใจได้นะเพลงนี้นะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter ครับแนะนำให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: ในช่วง Flex Next Hour ต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้หล่อแล้วด้วยกับ3มินิครับ

0: าล่ะครับเนี่ยนี่ก็คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้าเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเติมฟิลกันต่อนะฮะวันนี้ขอพาทุกคนมาเติมพลังใจกับผลงานสุดพิเศษของพี่ปามี่ที่จับมือร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับสาดพลังบวกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยครับผมถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกจะจบไปแล้วนะฮะแต่ความอบอุ่นเนี่ยยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยครับและถ้าไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปนะครับแวะกดติดตาม Facebook Fanpage กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ไว้ได้เลยนะครับส่วนเมตรักคนไหนนะฮะที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่รอสักครู่นะครับช่วงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับผมขอขอบคุณพลัดชีวิตให้พ้องคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect พลัดจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Face Connect รีบเลยนะครับเพราะว่าเรามีการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันด้วยฟังได้ทุกที่เลยนะครับเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยสะสมการฟังด้วยเพราะว่าทุกการฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน1นาทีเท่ากับ1 Fix Coin นะครับ Fix Coin สะสมเยอะๆนะครับแลกสิทธิ์เข้าพื้นที่นะครับในช่วง Fix Talk ได้ด้วยหรือจะเป็นร่วมสนุกกับของรางวัลต่างๆหรือจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตเรามีแจกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรีบหยิบมือถือนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยวันนี้นะฮะโหลดฟรีด้วยที่ App Store และ Google Play Store นะครับแล้วก็รีบไปสะสมการฟังร่วมสนุกตอนนี้ด่วนเลยนะครับ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร
5: ์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ทีเดียวไลท์เฮาส์นะครับเวที360องศาครับผมเตรียมเจอกันได้เลยนะครับกับโศกดำรงและเมิร์ฟครับผมบัตรราคา360บาทเท่านั้นครับ30กันยายนนี้ครับผมกับลีโดไลฟ์เฮาส์ EP ที่24แล้วครับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับอย่าลืมมาเจอกันได้เลยที่ Lido Connect Hall 3นะครับกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Lido Connect ครับสนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: พอพูดถึงความสัมพันธ์นะครับเหมือนเพลงนี้เลยครับผมฉันก่อนเจอเธอจากเจฟซาเตอร์ครับการที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับห้ามเร่งรีบเด็ดขาดห้ามรู้สึกว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่รักเธอมากกว่าเธอรักฉันอย่างนี้นะครับมันจะไปกันไม่รอดครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเช็คสเตตัสตัวเองด้วยเช็คหัวใจนะครับเช็คความสัมพันธ์ของตัวเองว่าตอนเนี้ยมันเฮลตี้อยู่แล้วจริงๆหรือเปล่าฉันก่อนเจอเธอจากเจฟซาเตอร์ครับผมเสียงไพเราะมากรวมไปถึงเนี่ยครับเป็นเพลงที่กินใจใครหลายๆคนแน่นอนครับผมเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับอยู่กับ FJ Pater ไปจนถึงบ่าย 2:00 นเลยนะฮะอยากส่งเพลงไหนให้กับหวานใจคนไหนหรืออยากส่งเพลงไหนนะครับหรืออยากฟังเพลงเองก็ได้นะฮะขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: และนี่ก็คือพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงซิงเกิลจากวงเคลียร์นั่นเองนะครับพูดถึงการที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะครับหลังจากการสูญเสียไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลืมเขาคนนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ความคิดถึงหายไปด้วยเพราะว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับไม่ได้แปลว่าพระจันทร์ดวงนั้นไม่สมบูรณ์นะครับนี่เลยซิงเกิลที่เอามาฝากทุกคนด้วยนะครับในช่วง Fake และ Commented ครับผมช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากครับ
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter นะครับคัดเพลงมารอทุกคนแล้วด้วยกับ3เพลงนี้เลย

0: สามีนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับคาตาครับผมจากนูนิวฟิตกับโบกิไลออนครับแล้วก็มีรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอจากมีนฟิตกับแอมอัจฉริยานะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเลยเชือกวิเศษครับผมจากลามานูครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นด้วยวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีด้วยนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจชื่อเพลงนี้อย่างแน่นอนนะครับโดมจารุวัฒน์กับเธอไม่ชอบฝนแน่นอนแหละตอนนี้เราทุกคนไม่ชอบฝนนะครับอย่าตกลงมาอีกเลยซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศเริ่มจะดีขึ้นแล้ววันนี้เห็นแสงแดดแล้วนะทุกคนดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 FJ ญี่ปุ่นมาสแตนบายรายงานตัวเรียบร้อยนะฮะเวลาบ่ายๆแบบนี้วันนี้ก็วันอังคาร29กันยายนแล้วก็ยังเป็นอีก1วันหยุดพิเศษนะครับที่หลายๆคนก็ Work From Home กันด้วยส่วนใครที่อาจจะต้องออกไปทำงานที่ออฟฟิศต้องฝ่าน้ำกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยตอนนี้สถานการณ์หลายๆที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็เหมือนเมื่อวานแหละยังมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังหนักอยู่แล้วก็กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับมีหลายๆที่นะที่น้ำมันเริ่มจะเน่าขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะฮะยังไงก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆละกันแต่สำหรับวันนี้ใครที่ฟังอยู่อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับรีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect ของเราเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจัดให้ฟังกันแน่นอนนะฮะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
0: กลับมาแล้วนะฮะกับเทศกาลที่หลายๆคนรออยู่อย่าง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนแน่นอนว่าชาว Flex ทุกคนจะมีความสุขแฮปปี้แน่นอนกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะใจกลางกรุงเทพมหานครของเราที่บอกเลยว่าเรามีการรวมเอาศิลปินสุดป๊อปที่ก็จะแต่งตัวมาแบบจัดเต็มสุดปังเอาไว้มากที่สุดเลยยังไงอยากให้ทุกคนที่จะมางานของเรานะฮะเตรียมคอสตูมล่วงหน้าไว้ได้เลยคิดเลยว่าจะแต่งเป็นอะไรกันมาประชันความหลอนกันมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเหมือนทุกปีเลยแหละ3วันนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์เน้นว่างานนี้เข้าฟรีชมฟรีหมดเลยนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พี่ คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Lake Recommended

0: และนี่คือซิงเกิลใหม่จากศิลปินสาวเสียงใสนะครับอย่างบีมวรนันท์กับซิงเกิลนี้ห้ามน้ำตาคือบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญของเราที่ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ทุกครั้งที่เรานึกถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่เคยมีร่วมกันนะครับน้ำตามันก็จะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะบางความรู้สึกเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจของเราเสมอนั่นเองนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกเลยกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่าย 2:57 นาทีนะครับอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นสเตจุนกันที่นี่ Flex 104.5หลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้วิทยุของเราแอปของเราทำไมเสียงมันอู้อี้จังเลยจริงๆแอปไม่ได้พังนะครับเป็นที่เสียงผมเองเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจมูกตันนิดหน่อยอาจจะแบบตากละอองฝนละอองฝนอะไรแบบนี้นะฮะยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะแต่ยังไงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อแน่นอนนะครับมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจาก Slap Kiss นะครับไม่มีที่ยืน No Row นั่นเองเรียกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ออกมาตอกย้ำสถานะของคนเบอร์2นะที่คอยอยู่ข้างๆรับฟังทุกเรื่องราวเป็นพื้นที่ปลอดภัยในวันที่อีกฝ่ายอ่อนแอต้องการกำลังใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่เคยถูกเลือกให้เป็นคนสำคัญเลยนะครับโอ้โหเจ็บนะเจอแบบนี้เอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงนี้อัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะฮะเผอิญไปเจอข่าวมาเขาบอกว่าฝนรอบใหม่กำลังจะมานะทุกคนวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะครับมีการประกาศออกมาจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการโพสต์แจ้งข่าวสภาพอากาศนี่แหละก็ต้องเตรียมตัวรับมือตั้งรับกันไว้ด้วยนะทุกคนอย่าชะล่าใจเลย5ถึง10ตุลาคมนี้นะครับฝนรอบใหม่กำลังจะมาแล้วนะแม่พูดถึงกรมอุตุนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนการรายงานสภาพอากาศใน Facebook นะฮะมีการใช้ภาษาที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นเข้าใจง่ายอย่างเช่นใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดนี่ wow. ก็เป็นอะไรที่ทำให้คนอ่านแล้วก็แคชชี่เนาะแล้วก็สามารถเอาไปแชร์ต่อกันได้ด้วยนะฮะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับและสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางพวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมืองโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาวชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำความลับผิว perfect จะลุกไหนก็เอาอยู่ Intuit Primer Plus Plus Primer Enrich ผิว healthy แลดูฉ่ำน้ำ Primer All Matte Matte เนียนเบลอผิวช่วยคุมมัน Primer Glow ผิว glow เล่นแสงแลดูมีออร่าเริ่มต้นผิวดีด้วย Primer Plus Plus 3 สูตร Find Your Primer Personality จาก
1: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดิน

0: ส่งท้ายชั่วโมงที่2กันซิงเกิลใหม่จาก Z9 นะครับไม่รักดีกว่าและนี่คือ Flex Recommended เอาล่ะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะฮะกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% นะครับเครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากนะครับแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศขอบคุณด้วยนะฮะบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Select Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ตอนนี้เบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 มี3ซิงเกิลเมื่อกี้มารอทุกคนอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.iรายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก 2 และ 3 ตุลานี้ กดบัตรที่ 808festival.net
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกค

0: 10เพลงต่อเนื่องทุกต้นชั่วโมงแบบนี้นะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Bogey Lion ที่ขั้นหนังสือที่ก็ฟีเจอริ่งกับนนทนนด้วยเมื่อกี้นี้ปุ่นก็ถ่ายฟีด IG ไปตามปกตินะครับแล้วก็ไปเห็นนนเขามีการโพสต์รูปเป็นเสื้อเมิร์ชของคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบอกเลยว่าเสื้อเท่มากๆทุกคนอยากจะให้ลองเข้าไปหาดูนะครับเผื่อจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันเออนะครับอ่ะชั่วโมงนี้ก็อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับและสำหรับช่วงนี้หากใครรู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดอยู่มันแบบว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลยนะครับวันนี้เนี่ย29กันยาคือวันสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าวันนี้เป็นมหาฤกษ์มงคลที่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งนะครับวันอังคารจตุรถีครับผมคุณจะสามารถขอพรองค์พระพิฆเนศในวันนี้ได้ก็จะมีพลังช่วยสะเดาะเคราะห์ขจัดอุปสรรคชีวิตให้ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ชีวิตทะยานสู่ความก้าวหน้าแล้วก็สัมผัสถึงความสำเร็จได้อย่างเห็นผลอีกด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วยังไงคุณต้องลงมือทำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปไหว้ขอพรอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จต้องลงมือทำด้วยนะฮะและเดี๋ยวชั่วโมงนี้ชาว Flex คนไหนอยากให้ FJ ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเพลงอะไรให้ฟังรีเควสต์กันมาได้เลยที่ App Flex Connect นะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง Flex Leg Recommended This Week ขอบคุณที่ทิ้งกันขนมจีน X

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: คิสคำคิสจากบลูพงษ์ธิวัฒน์นะครับก็เรียกว่าพาแฟนๆเนี่ยไปสัมผัสอีกด้านนึงของหนุ่มบลูกับสไตล์ที่ชัดเจนกว่าเดิมนะครับแอฟโรบีจังหวะโยกตามกันได้ MV ก็บอกเลยว่าโอ้โหร้อนแรงมากๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้หลายๆคนก็จับตามองสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มบลูพงษ์ธิวัฒน์กับลิซ่าอยู่ด้วยที่ล่าสุดมีคนตาดีไปเห็นนะครับว่าน้องบลูเนี่ยไปอยู่กับลิซ่าที่งาน MTV VMA Award ด้วยนะฮะความสัมพันธ์คู่นี้แม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันแน่นะอ่ะหนึ่งงานส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: 4:57 นาทีนะครับได้เวลาบอกลากันแล้วยังไงชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen พร้อมกับ3เพลงนี้เลย

0: ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้ว Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
6: ์ว้าวกอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
7: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
8: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: แค่ฉีกซอง Denma ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้ Denma เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้ Denma หอมกลิ่นเนยCookie Denmark is not just a cookie, it's Denmark.
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: ้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop non-music 10 play hit 45 ที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: ุกความหมายจาก Hers ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงที่สมาชิกชาว Flex ทุกคนได้ฟังเพลงฮิตกันไปแบบ10เพลงรวดนะคะแล้วค่อยมาทักทายกัน FJ Sen มาแล้วนะคะสวัสดีช่วงเย็นๆวันอังคารที่หลายคนไปทำงานกันหรือยังนะหรือว่ายัง work from home กันต่ออีก1วันนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะสำหรับช่วง Flex Talk เดี๋ยวเรารอเจอเลย3สาวพิกซี่นะคะน้องมาเบลน้องพิมมาน้องอิงโกกับเพลงใหม่ Dusty วันนี้มารอฟัง Dusty แล้วก็มารอไลฟ์แบบ Exclusive ที่นี่ Flex 104.5 Live Studio ใครที่ไม่ได้มาที่นี่ไม่เป็นไรติดตามผ่านทางหน้าจอได้นะทางไลฟ์ของเรานะคะ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลดExact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: พูดถึงเวลานี่เดินเร็วแบบไม่รอใครเลยนะคะแต่เซนเชื่อว่าหลายคนรอค่ะรอเวลาให้ถึงงานนี้ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนที่รวบรวมศิลปินเอาไว้มากมายบนเวทีเดียวกันซึ่งงานนี้เนี่ยนอกจากเวทีที่จะมีความสนุกความมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบจัดเต็มแล้วจากเหล่าศิลปินที่เราเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีใครบ้างนะคะที่งานนี้ยังมีจุดถ่ายรูปร้อนๆมีกิจกรรมแจกของรางวัลที่พลาดแล้วเสียใจแน่นอนปักหมุดรอเลย30ตุลาถึง1พฤศจิกากับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครและย้ำว่างานนี้ฟรีนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนไปกดติดตามกันก่อนได้เลยและต้องขอขอบคุณด้วยกับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

ช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ใส่เพลงนี้เหมาะมากในช่วงที่หลายคนว่ายิ้มยากเราเปลี่ยนมาใส่กันหน่อยดีกว่านะคะกับซิงเกิลนี้ที่เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ของสมุยนะคะเพลงที่ชื่อว่าสายหรือว่า Say Yes ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกที่ผสมความละตินเข้าไปกับกลิ่นของความเป็นไทยถ่ายทอดความเป็นตัวตนของสมุยออกมาได้ดีมากแล้วใน MV นะคะสมุยเองก็ได้มาอยู่ในลุคของหนุ่มละตินมีเสน่ห์ยังไงสนุกขนาดไหนไฮไลท์นี่คือเบรกแดนซ์เลยนะทุกคนความตั้งใจของสมุยเนี่ยให้10นะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยสำหรับ MV เพลงนี้แล้วก็อย่าลืมรอฟังกันได้ที่ Flex 104.5 ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: สิ้นเดือนแบบนี้เซนว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยที่เซนจะบอกทุกคนนะคะว่าธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกทุกคนได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3เพลงนี้ค่ะทุกคนรอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้าในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีนะคะอยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้ค่ะอยู่ด้วยกันกับ FJ Zen ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนตร.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นจาก No One Else ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะชั่วโมงนี้ทุกคนอยู่กับ FJ Zen แบบ2 ต่อ 2ไหมถ้าฟังกันคนเดียวฟังกันแบบผ่านหูฟังหรืออะไรเงี้ยคืออยู่กัน2ต่อ2เนาะก็อยู่แค่เซนกับทุกๆคนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีอีก3ความสดใสมาสาดไปเลยค่ะสมาชิกชาวฟลิกซ์ทุกคนรอเจอกับน้องพิมมาน้องมาเบลน้องอิงโกได้เลยพิกซี่กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดดัสตี้ที่ก็ต้องชวนมาเจอกันที่นี่อยู่แล้วไลฟ์สตูดิโอของเรานะคะรอติดตามได้เลยทุกช่องทางที่นี่ฟลิกซ์ 104.5 และฟลิกซ์คอนเน็กต์ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบ
1: ลองเลย
0: เราจะชอบเหมือนอิง
1: มาม่าโอเค

0: วกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ผลงานจากเคลียร์นี่คือพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะคะเป็นเพลงที่พี่แพทเขียนให้คุณแม่หลังจากที่คุณพ่อจากไปกว่า22ปีแล้วพี่แพทบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเพราะว่าเสียงกว้างแล้วก็สูงแต่สิ่งที่ยากที่สุดคืออารมณ์ต้องหาจุดพอดีคือถ้าเกิดมากกว่านี้คือร้องไห้น้อยกว่านี้ก็อาจจะเรียบเกินไปพออัดร้องเสร็จก็คือเหมือนกับได้ปล่อยทุกอย่างที่อั้นเอาไว้ระบายมันออกมาทั้งหมดแล้วพอให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันพี่แพทบอกว่าแต่น่าจะเป็นน้ำตาของความคิดถึงและความสุขนะคะที่ได้คิดถึงคนคนหนึ่งแบบสุดๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนอาจจะรีเลทได้แบบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้มีใครสักคนที่พิเศษมากๆและเขาก็จากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเหมือนกับเพลงนี้พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: วันนี้ใครที่รู้ตัวว่าเป็นพิกเซลเตรียมตัว Get Dusty ไปกับ Pixie ด้วยนะคะ Let's go

0: แต่ก่อนจะถึงช่วง Flex Talk นะคะทุกคนฉันอยากให้ต้นชั่วโมงหน้าเราฟังเพลงใจดวงน้อยเพลงนี้กันด้วยค่ะจากพี่ปามี่นะแล้วก็อยากจะถามคำถามนี้กับทุกคนด้วยว่าเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับพี่มี่ปามี่นะคะอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงใจดวงน้อยเป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้วนะคะเพิ่งทานเดนมาไปทุกคนอร่อยจังเลยอะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง Flex Talk ในวันนี้นะคะคือก่อนอื่นเลยเซนเชื่อว่าหลายๆคนติดตามกันผ่านทางไลฟ์ของเราเนาะเพราะว่าช่วงนี้บางคนก็อาจจะ work from home หรือว่ายังอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็อาจจะเริ่มคลี่คลายบ้างแล้วในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็ยังต้องรับมือแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่เนาะยังไงขอส่งกำลังใจก้อนโตๆให้กับทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับช่วง Flex Talk ในวันนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนทุกคน Flex Talkของเราอย่างที่บอกไปคือเซนรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกดีใจมากๆทุกครั้งเลยค่ะที่จะได้เจอกับ3สาวที่โตขึ้นเก่งขึ้นน่ารักขึ้นคาริสมามากขึ้นแล้วก็มีเพลงฮิตเยอะขึ้นปล่อยมากี่เพลงก็คือปังทุกเพลงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกับทั้ง3สาวนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนค่ะกับ Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและได้เวลาต้อนรับ3สาวที่อยู่ตรงหน้า FJC ในตอนนี้แล้วนะคะน้องมาเบลน้องพิมมาน้องอิงโกพิกซี
2: ่สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมล่ะสดใสคือความสดใสของโลกใบนี้มารวมตัวอยู่ที่นี่ไลฟ์สตูดิโอของเราทำให้ดูมีชีวิตชีวาสุดๆแต่ว่าก็โตขึ้นพร้อมกับอาการห่วงเขาเรียกได้ว่าพิกเซลห่วงเรามากขึ้นไหมคือยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งเก่งแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นในทุกๆผลงาน
2: ขอบคุณค่ะ
1: น่ารักเหมือนเดิมยินดีต้อนรับนะคะทักทายทุกๆคนก่อนแล้วกันเนาะใครเป็นใครนะคะสำหรับใครที่ฟังกันอยู่ผ่าน Flex 104.5 ผ่านคลื่นวิทยุไม่ได้ดูไลฟ์จะได้ฟังเสียงแล้วรู้ว่านี่คือ
3: มาเบลค่ะ
4: อิงโกค่ะ
5: พิมมาค่ะ
1: พวกเราคือ
6: พิกซี่ค่ะ
1: น่ารักมากนะคะดัสตี
7: ้ค่ะ
1: หลายคนคือแบบดูแล้วประมาณล้านรอบไม่เคยมีใครที่เล่นโคลนแล้วดูสะอาดเท่านี้มาก่อน
7: นกกระปุกอยู่นะ
1: คะเละอยู่ค่ะเอาก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงของการพูดถึงเพลงของน้องๆแล้วก็อัลบั้มที่3ที่ต้องปรบมือภาคภูมิใจมากๆเลยกับพิกซี่นะคะขอแสดงความยินดีมากๆก่อนเลยกับน้องมาเบลแล้วก็น้องพิมมาด้วยกับรางวัลใหญ่สายการแสดงที่เพิ่งจะได้รับไปกันหมาดๆน้องมาเบลก็คือนักแสดงหญิงแห่งปีจากสอดสร้อยมาลาน้องพิมมานักแสดงสมทบแห่งปีจากพนักงานใหม่ Human Resource นั่นเอง
8: ขอบคุณค่ะ
1: น้องอิงโกะเป็นตัวแทนหน่อยความรู้สึกที่เนี่ยพี่ๆเขามากความสามารถขนาดนี้มันรู้สึกยังไงที่ได้รับรางวัล
8: ภูมิใจนะคะจริงๆตอนที่ทั้งสองคนขึ้นไปรับรางวัลหนูก็นั่งถ่ายวิดีโอมาน้ำตาแอบลื้นๆ แบบภูมิใจแล้วแบบขึ้นไปโอ้โหเรียกได้ว่าเคยเห็นอยู่แต่กับ อยู่ข้างๆเราอย่างนี้ไงแล้วก็พอได้ขึ้นไปเห็นเขาขึ้นไปพูดอะไรอย่างนี้ก็เก่งมากๆค่ะแล้วก็ทั้งสองคนคู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับรางวัลมากๆค่ะ
1: ภูมิใจแทนทุกคนด้วยเนาะใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราต้องแบบกลั้นความตื้นตันไหมน้องยิงกบ
8: ไม่ค่ะ
1: เรา
8: จะเต็ม
1: เราได้เลยเราสามารถน้ำตาเราไหลได้เลยภูมิใจในความเก่งของเพื่อนๆพี่ๆใช่ไหม
8: ใช่น้ำตาแอบลื้น
1: ใช้คำนี้ได้เลย
8: ใช่ค่ะ
1: เราโตพอแล้วที่จะใช้คำนี้เลยเนาะน้ำตารื้นเนาะแล้วสำหรับน้องมาเบลกับน้องพิมมารู้สึกยังไงบ้างคะในฐานะที่เราได้อยู่ในนักแสดงแล้วก็ได้รับรางวัลนี้รางวัลนี้มันมีความหมายกับเรายังไงนิดนึงได้ไหมสั้น
3: ๆของหนูช็อกค่ะ
1: แบบพี่เห็นภาพละ
3: คือหนูไม่คิดว่าเป็นหนูเพราะว่าด้วยผู้เข้า
8: ช
3: ิงค่ะแบบมีแต่พี่ๆนักแสดงที่เราแบบเห็นผลงานเขามาโดยตลอดแล้วพอเป็นเราตอนนั้นมันก็แบบมันดีใจแล้วมันก็ตื้นตันแล้วมันก็ภูมิใจแล้วมันก็เหมือนช่วงเวลาของการถ่ายมันก็แวบเข้ามาในสมองแล้วก็คือหนูแบบหนูเซ็งมากหนูไม่อยากร้องไห้ตอนที่หนูพูดแล้วหน้ามันเบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอั้นไม่อยู่ก็พูดได้เท่านั้นเลย
8: ดีแล้ว
1: ซึ่งมันก็ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นโมเมนต์ของเราแบบเป็นโมเมนต์แห่งปีเลยเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ขอบคุณมากขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนเลยที่ให้โอกาสสร้อยได้รับรางวัล
1: ค่ะ
3: ดีใจมากมาก
1: น้องพี่มาล่ะ
5: ดีใจเหมือนกันค่ะจริงๆรู้สึกคอมพลีตั้งแต่ได้เล่นกับ GDH แล้วก็ได้ทำงานกับพี่เต๋อแล้วค่ะแล้วแบบเหมือนหลังจากนั้นมาแบบหนังเรื่องนี้พาหนูไปไกลมากๆไม่ว่าจะไปที่เวนิสมาแล้วก็รอบนี้ก็ได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเติมไฟมากๆในการเป็นอาชีพนักแสดงต่อในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หนูชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูเรียนมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเติมไฟค่ะหลักๆคือรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเออมันไปได้นะมันเราแบบเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วคนก็เห็นว่ามันดีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะต้องขอบคุณคณะกรรมการเหมือนที่มาเบลบอกเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะรู้สึกจริงๆแบบทุกอย่างหลังจากที่มันวันที่ถ่ายจบวันสำหรับหนูอ่ะคือมันจบไปแล้วมันคุ้มแล้วสำหรับหนูอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันมีแต่กำไรตามมาไปหมดเลยก็แบบดีใจขอบคุณทุกๆโอกาสแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังตั้งใจทำสิ่งนี้อยู่ค่ะก็สัญญาว่าจะทำต่อไปให้ดีขึ้นค่ะ
4: ในทุกๆบทบาทเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าศิลปินนะคะสามสาวพิกซี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยปรบมือดังๆให้กับทั้งสามคนเลยนะแล้วก็เป็นสามคนที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอเลยจนเราแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอาเวลาที่ไหนไปทำทุกอย่างแล้วพักตอนไหนแล้วเวลาพักชาร์จพลังยังไงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันทุกเรื่องเลยวันนี้แต่ว่าขอเข้าเรื่องฟูลอัลบั้มชุดที่สามกันก่อนสำหรับ Dust นั่นเองเนา
5: ะ
4: ก็เป็นอะไรที่พี่ว่ามันเป็นมิติใหม่ของพิกซี่ทุกครั้งมันเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเราเน้นไปที่ความสากลเนาะอย่างเพลง Dusty เนี่ยใช่ไหมคือมันเป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งเพลง
5: ทั้งหมดเลย
4: แล้วคือ MV สุดจะอินเตอร์อ่ะ
5: ค
4: ือมันแบบ Amazing มากๆเลยนะคะแต่อยากรู้เลยว่าเราวางเอาไว้เลยไหมว่าไอเดียเราอยากให้มันเป็นประมาณนี้ตั้งแต่เริ่มทำ Dust ว่าอยากให้มันเป็นทางนี้หรือว่ามันค่อยๆหล่อหลอมแล้วก็เกิดขึ้นระหว่างที่เราทำอัลบั้มให้มันเกิดมาเป็นภาพแบบเนี้ย Dust
6: ถ้า Dusty หนูอยากยกเครดิตให้พี่มุกพี่โดมแล้วก็ทีมทำเพลงเลยค่ะเพราะว่าอันสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งเพลงเดียวที่เรามารู้ตอนที่ทุกอย่างมัน
5: เ
6: สร็จหมดแล้ว
4: อ๋อเหรอ
6: แบบพี่เขาบินไปทำไหมนะ
4: กับหลายคนคือเบื้องหลัง
3: เหมือนได้ร่วมงาน
5: กับโปรดิวเซอร์
3: ใช่ค่ะชื่อคุณอลันค่ะคือเขาเคยโปรดิวให้กับทาง
5: ไอเซเว่น
3: ใช่
4: คือเบื้องหลังคือเรามีแบบคนคุณภาพที่เหมือนฟอร์มทีมขึ้นมา
6: ใช
4: ่แล้วเราก็เป็นคือเรียกได้ว่าเป็นกำลังสำคัญที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่พี่ๆเขาก็เชื่อมาในตัวเราอยู่แล้วด้วยเนา
5: ะ
4: น้องอิงโกะ
5: คะ
4: คือเราเป็นน้องเล็กเนาะ
5: ค่ะ
4: คือเราโตเร็วสุดเลยไหมถ้าเปรียบเทียบอะเพราะว่าเราตัวเล็กสุดไงเราเป็นน้องเล็กด้วยเนาะคือพี่โดมเขาอนุญาตให้เราสามารถปล่อยความดัสตี้ในตัวได้ขนาดนี้เลยเนาะเขาห่วงไหม
5: ตอนถ่ายทำก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยอย่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะด้วยความที่เพลงมันแบบมันส่งด้วยมั้งคะแล
4: ้
5: วก็แบบจริงๆหมายถึงว่าดิเรกชันของเพลงที่มันชัดเจนขึ้นมากๆน่าจะเป็นตอนที่เราเริ่มอัดเสียงด้วยแล้วพี่ๆเขาก็แบบเล่าคอนเซปต์ของเพลงนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพี่มูเขาก็วางคอนเซปต์มาให้เราเข้าใจว่าเพลงมันต้องตีความไปเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช่มันแบบฮันนี่
4: คือมาคำแรกก
5: ็ฮันนี่
4: ใช่คือพี่มุกตั้งใจให้เราตีความเพลงนี้เป็นแนวไหนอะในมุมของเราสามคนมัน
3: คิดว่าหลักๆเขาน่าจะอยากให้เราดูโตขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยความมันเป็นเพลงสากลด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความชาเลนจ์ของเราที่เราจะต้องสื่อสารผ่านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันให้มันถึงคนดูอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าคอนเซ็ปต์หลังๆน่าจะอยากให้เราดูโตขึ้นแล้วก็ดูแบบ worldwide ดู global ขึ้นอะไรเงี้ย
4: ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันดูโฟลว์มากๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้นะทุกคนคือหลายๆคนอ่ะคือเขาเชื่อมือพวกเรามากๆอยู่แล้วแล้วก็เชื่อเอวเชื่อขาเชื่อแขนเชื่อทุกอย่างเจ็บเข่าไหมคะเขาบอกว่าคือท่าเต้นแต่ละท่าเนาะแต่ทุกคนดูแบบพลิ้วกันสุดๆเลยมันแพรวพราวมันแพรวพราว
5: ชอบนะชอบเพลง
6: ใช่
5: ชอบมาก
3: เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่เราซ้อมกันค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงที่เราจะปล่อยมันมีเราที่เราต้องไปอีเวนต์ของ
5: ซัมเมอร์ซ
3: นิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเพลงที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เสร็จเร็วกว่าเพลงที่แบบเราเคยปล่อยปกติอะไรเงี้ยค่ะ
4: เป็นอีกหนึ่งเพลงเลยอ่ะที่พี่ว่ามันคือไฮไลท์สำหรับหลายๆคนที่รอดูสดอ่ะเขาบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเพลงนี้จะต้องมีความมหาเสน่ห์เรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะแพรวมากๆเลยถ้าให้ทั้ง3คนเลือกคนละ1คำได้ไหมอธิบายความเป็นพิกซี่ในยุคของ Dust ขอคนละคำพิกซี่ในยุคนี้เรามีคำไหนที่จะอธิบายความเป็นพิกซี่ได้ดีที่สุดมีไหม
7: เลื้อย
4: เออ
7: ภาพมันออกตอนเบรกแดน
4: มันเออใช่เบรกแดนคือเพลงอย่างดัสตี้เนา
7: ะ
4: เลื้อยแบบอินเตอร์เนาะมีคำไหนอีกอ่ะน้องอิงโกขอหนึ่งคำเลื้อย
5: ฟุ้งค่ะ
4: ฟุ้ง
5: มันจะมีท่อนที่แบบ
8: เราเปิดตัวแล้วก็แดนเซอร์เขาจะเป็นแบบ
5: อะไรอย่างเงี้ยเป็นฝุ่นกระจาย
8: ใช่แล้วก็ภาพมันจะดูแบบใหญ่ขึ้นมา
4: เลื้อยฟุ้งและ
5: เอ็กซ์ตรีมค่ะ
4: เอ็กซ์ตรีม
5: รู้สึกว่าแบบ MV นี้มันเอ็กซ์ตรีมมากเหมือนไปค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้เลยค่ะแบบมันมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดแล้วแต่ละอย่างที่ทำคือเฮ้ยเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งภาพมันออกมาสวยมากๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น MV ที่เอ็กซ์ตรีมมากค่ะ
4: ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยมีเพลงไหนเลยนะพี่ว่ามันง่ายอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นคือน้องๆใส่สุดเสมออยู่แล้วแต่ด้วยสกิลของแต่ละคนที่พี่เชื่อว่าทีมงานมั่นใจมากๆว่าเราทำได้แล้วเราทำถึงทำได้ดีนะคะอยากรู้ว่าสำหรับแต่ละคนนะอะไรคือส่วนที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราในเพลง Dustyจะเป็นการร้องภาษามีท่อนไหนหรือว่า performance ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันท้าทายที่สุดสำหรับเราทั้ง3คนอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้ใครก่อนดีพิมมา
5: ค่ะ หนูรู้สึกว่าถ้าความยากที่สุดน่าจะเป็นโหมันสูสีกันมากเลยค่ะ
4: ใช่ หรอใช่หนูว่ามันสูสีกันเลยใช่ไหม
5: น่าจะเป็นคอนเซปที่มันโตขึ้นและใหญ่ขึ้นมากๆจากที่เราเคยทำแบบถ้าพูดถึงรวมๆที่มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
4: มีความสากล
5: มันถือว่าเป็นการแบบเป็นสเต็ปที่ใหญ่มากสำหรับพวกหนูแล้วกันค่ะไม่ว่าจะแบบทุกกระบวนการเลยนะคะมันพอมันเพลงมันคอนเซปมันอลังการแล้วคือทุกอย่างมันต้องอัพสกิลขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้องมันเต้นเป็น MV เป็นทุกอย่างเลยค่ะเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันยากในครั้งนี้คือแบบเราต้องทำทั้งหมดให้มันดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่แบบแค่ต้องเต้นเก่งขึ้นร้องเก่งขึ้น
4: ทุกอย่างมันต้องแบบ
5: ทุกอย่างมันต้องทั้งหมดใช่
4: ซ
5: ึ
4: ่งเราก็สุดมาตลอดด้วยเราแอททิทูดข้างในเราต้องคิดว่าเรายังไงหรอหมายถึงว่าเราต้องสวมอะไรเข้าไปไหมแบบบทบาทอะหรือว่าก็แค่เอาให้มันสุดยิ่งกว่าเดิม
5: ใช่
4: ไ
5: หมสุดว่าเพลงเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันช่วยส่งให้เราเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นค่ะ
4: น้องอิงโกะล่ะคะความท้าทายที่สุด
8: น่าจะเป็นในเรื่องของการตีความตัวตนลงไปในเพลงนี้ค่ะแบบมันเริ่มตั้งแต่เข้าไปในห้องอัดเหมือนที่หนูบอกเลยจริงๆค่ะพี่เซนแบบว่าเราต้องมี attitude กับเพลงนี้ตั้งแต่ตอนที่เราเอาเสียงของเราลงไปอยู่ในเพลงอะไรค่ะแบบความรู้สึกมันจะออกมาตั้งแต่เสียงเราถ้าเสียงไม่ออกมาให้มันเป็นแบบในแบบที่เราต้องการจะสื่อเวลาเราไปเพอร์ฟอร์มหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะออกมาได้ไม่
4: ดีเท่าไม่สมบูรณ์เท่านี้ใช่ไหมมันต้องเริ่มตั้งแต่ตีความก่อนเลย
8: ใช่แล้วก็หนูรู้สึกว่าจริงๆเหมือนที่พี่พิมมาบอกค่ะแบบมันทุกส่วนจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบแค่ร้องอย่างเดียวหรือเต้นอย่างเดียวหรือว่าการแสดงสีหน้าท่าทางอย่างเดียวมันทุกอย่างมันแบบมันไปด้วยกันหมดเลย
4: อ๋ออีกหนึ่งเรื่องได้ไหมน้องมาเบลจริงๆแล้วคือมันทุกอย่างแหละแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นจากเราคืออะไรดีท้าทายที่สุด
7: ว่าเพิร์ฟค่ะperformance เพราะว่าแก้เยอะค่ะแบบแก้หน้างานเยอะไม่ว่าจะเป็นฮุกเราแก้กันหลายรอบมากแล้วก็เบรกแดนซ์แล้วก็ hands up on the beat อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆเขาก็ส่งมาแต่ว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าเอ้อมันได้อีกมันยังไม่ใช่ภาพที่เราแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะลงล็อกทุกอย่างเข้าที่ก็หลายขั้นตอนมากๆค่ะ
4: จนทำให้เราทำออกมาได้ดีที่สุดจนเป็นของดีทีป๊อปจริงๆจริงๆนะคะคือพิกซี่กับอีกหนึ่งผลงานที่ทำให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าหลังจากนี้เราจะเป็นพิกเซลกันได้อีกยาวๆเลยเนาะแต่ว่าวันนี้อยากฟังดัสตี้สดๆที่นี่ด้วยได้ไหมพร้อมกับท่าเต้นแบบกรุบกริบทิ้งท้ายในช่วงออนแอร์แต่ว่าเราจะไปคุยกันต่อแบบยาวๆเลยอีกหลายเรื่องนะคะในออนไลน์เนาะ Flex Connect เนาะมาดัสตี้กันหน่อยดีกว่าพร้อมไหมคะ
7: ค่ะ
4: หนูเลยเป็นดัสตี้แบบไม่ได้มี MV ประกอบแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นโคลนก็คือดู MV เท่านั้นเลยค่ะไม่มีที่ไหนให้ดูนอกจากใน MV แล้วมันเลิศมากมาดัสตี้กันค่ะ
7: Tell me you want it tonight
9: Let's get dusty
7: the dusty
9: Come on baby do me dirty
7: Trust me
9: trust me
7: Come on, baby, don't be shy.
9: Oh, why are you trying to hide? I'm trying to fight it.
7: Dusty,
9: dusty. Come on, baby, do me dusty.
4: เอ้ยเฮ้ยมันจะกระจีนิดนึงเหมือนกันเนาะ
7: มันเหมือนเพลงที่กระซิบอ่ะ
4: ใช่
7: เพลงนี้พวกหนูร้องน้อยมากเลยค่ะเพราะมันจะเป็น dusty,
4: dusty. ต่เพลาะมากๆนะเป็นการกระซิบที่เพลาะมันเป็นเพลงอ่ะแบบที่แฟนๆพิกเซลทุกคนต้องไปตีความกันก่อนแล้วก็ต้องไปฝึกอีกเยอะเลยกว่าจะทำได้แบบเนี้ยเนาะมันไม่ได้ง่ายๆนะคะมีท่อนไหนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้แฟนๆนึกถึงเป็นท่อนแรกในเพลงนี้จริงๆแล้วพี่ว่ามันมี
10: หลายท่อน
4: เออตั้งแต่ท่อนแรกเลยอะ
3: ทั้งหมดเลย
10: นี่พี่มาชอบ Hands are on the beat turning up the heat
4: ร
10: ู้สึกว่าไม่เคยทำแบบนี้หมายถึงว่าเราไม่เคยม
4: ี
10: ท่อนที่มันเป็นท่อนจบที่แบบอัพบีทขึ้นทุกอย่างฟูขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าใหม่แล้วก็ชอบมากๆค่ะสำหรับท่อนนี
4: ้แล้วถ้าเกิดว่าได้ดูสดๆเนาะแล้วเอามือขึ้นมาด้วยเนาะเอ้ยมันจะแบบมันจะเลื้อยเต็มตัวเลยล่ะใช่ไหมคะ
10: ครับผม
4: ทิ้งท้ายนาทีสุดท้ายฝากซิงเกิลนี้ฝากอัลบั้มเต็มของเราชุดที่3นะคะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์มา
11: ค่ะก็ฝากเพลง Dusty ด้วยนะคะเป็นเพลง Title Track นะคะของอัลบั้ม Pixie Dust ค่ะแล้วก็ในอัลบั้มนะคะก็จะมีอีกหลายๆเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายแนวมากๆค่ะก็ represent นะคะอัลบั้มนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะๆค่ะ
4: ค่ะฝาก Pixie ด้วยนะคะทุกคนคงไม่ต้องฝากไปมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าน้องๆน่ารักสดใสแล้วก็ เก่งกันมากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆที
10: ่
4: เอาเวลาที่จริงๆอาจจะควรจะพักบ้างอะไรบ้างมาเจอกันในช่วง Flex Talk แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเพราะว่าน้องๆมาทั้งทีคิดถึงมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะคะในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะพวกเราตามไปดูกันนะ
12: Flex Talk โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัท

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: กำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: Flex 104.5

0: Mix 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก FJ ต้นนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะและก่อนอื่นเลยนะครับต้นอยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนนะครับเพราะว่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะครับนอกจากจะรวมศิลปินไว้มากมายบนเวทีเดียวกันแล้วนะครับสยามฮาโลวีนเนี่ยก็ยังมีจุดถ่ายรูปหลอนๆนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมายนะฮะพลาดไปเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเสียใจแน่นอนนะครับปักหมุดกันเอาไว้เลยนะฮะ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้กับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับย้ำว่างานนี้ฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

แม้ยากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บ

0: ิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับมาแรงจริงๆนะฮะซิงเกิลจาก C9 กับเพลงไม่รักดีกว่านะครับบอกเลยว่าพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาได้ซอการ์ดนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยมาเล่น MV ให้ด้วยนะฮะใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Yesterday นะครับจัดไป

0: Slap Kiss นะฮะกับเพลงแฟนเก่าคนโปรดนะครับรอฟังกันได้เลยนะฮะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Recommended This Week คาตานุนิวฟีด

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อในชั่วโมงที่2ของคืนนี้แล้วนะครับก็จัดให้ตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจาก Gemini และ Fold นะครับกับเพลงเรียกว่ารักได้ไหมนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าในช่วงอากาศแบบนี้นะครับฝนตกบ่อยๆแบบนี้เนี่ยต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกซึมกันแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมารองรับนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้จริงๆนะครับโดยในวันที่ฝนตกฟ้าครึ้มแสงแดดน้อยนะฮะอาจจะทำให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกหม่นรู้สึกเหงาหรือว่าอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายกว่าปกตินะครับก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงากับอากาศในช่วงนี้นะครับ FJ ต้นก็ขอแนะนำให้ฟังเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 บอกเลยว่ามี FJ ที่น่ารักอยู่เป็นเพื่อนทุกคนยาวๆแน่นอนนะฮะและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ปล่อยเพลงคลั่งรักออกมาได้แบบต่อเนื่องเลยจริงๆนะฮะสำหรับโอบนิธินะครับกับเพลงนี้เจ้าของรอยยิ้มนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เจอแล้วนะครับเจอกับคนที่มีรอยยิ้มที่ทำให้โลกทั้งใบของเราเนี่ยมันสดใสขึ้นนะครับทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันพองโตนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเพราะต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงฮะ

0: พลงนี้รอทุกคนอยู่นะฮะหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิต

0: Radio Top Crop to Play Hit 1045 Non-Stop Music 10 Play Hit 45นาที ที่ Flex 145โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. สิบเพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: กลับมา FJ ต้นใจดีจัดให้ฟังกันแล้วนะครับซิงเกิลจากแว่นใหญ่ Fitting of C9 นะครับกับเพลงดาวตกนะฮะต้นเปิดให้เลยนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเขาก็มีประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีโอกาสเจอกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายๆที่เนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามนะครับก็เฝ้าระวังน้ำท่วมกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่าบีพีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงการเต้นการจัดรายการเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับสำหรับไซเย็นนะฮะบอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ FJ พีมของเรานั่นเองนะฮะกับซิงเกิลใหม่พูดมาหรือว่า Say It นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง Flex Recommended ครับและสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับก็รีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ได้ทุกที่แล้วนะครับก็ยังสามารถสะสมการฟังเป็น Flex Coin เพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับหรือร่วมสนุกรับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากหรือว่าโซลเอาท์ไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนนทนน The Moment of Spectacle Arena Angkor หรืออิงรันธร Symphony Concert นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโหลดแอป Flex Connect สะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันด่วนๆตอนนี้ได้เลยครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่ไม่นอนนะครับต้นก็มี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: The night is for sale ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must be cause of your child F Hero ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Meet Thailand
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music.

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 non-stop music 10 play hit 45

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

10เพลงฮิต45นาทีพี่เฟล็กซ์ 104.5

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
4: ข
3: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
5: พวกเราไลแคน

0: ชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟมพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5